0: นจะรอดจะรอดละโลละเลยซาเลโรบาริฮังยัว
1: ลาเรกามาเลยล่ะ
0: เรกามาเลยสุรา